เมื่อพูดถึงวาดีเกฮูลูมันต้องมีห่มโรงแล้วก็มีปันตงแล้วก็มีร้องเพลงดีเกฮูลูถ้าดีเกฮูลูต้องมีกับร้อนสดดีเกฮูลูนี่ก็เรียกว่าการโต้ตอบดีเกฮูลูต่อไปนี้เรามาฟังกับกลอนสดดีเกฮูลูดีเกฮูลูต้องมีการุเยกีการุปัญญ์เขาเรียกว่าการุยาวภาษาไทยนะต้องใจไวพริบปฏิภาณเชิญครับ